สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

使醒向欲，使买藤使等琴加镜不得皮，可叹习近平铺崩痕晒正。醒买藤醒娘堂，可醒飞晒霜，望路光痕盖，谈教欲什么？ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการที่หักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีซับเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังมื้อนี้พวกเขากับมีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างมานำเสนอสู่ฟังและอย่าทำอิดของรายการจะให้ท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจีนเร่งสร้างความเข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลายกว่าเก่าท่านผู้ฟังอิงตามบทรายงานสถิติสภาพการพัฒนาอินเทอร์เน็ตจีนสภาพล่าสุดแสดงให้เห็นว่านำมาฮอดเดือนธันวาปี2025จีนมีผู้ซุ่มใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน1ตื้อ125ล้านคนอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของจีนได้บรรลุถึง 80.1 ส่วนห้อยมากผลด้านการพัฒนาดิจิตอลได้เข้าถึงประชาชนหลายกว่าเก่าเทคโนโลยีดิจิตอลได้เสื่อมยงเข้ากับเศรษฐกิจหูประทัมของเขตต่างๆในชีวิตสังคมอย่างลึกซึ้งโลกออนไลน์คือที่พึ่งด้านจิตใจความกันของพวกเขาอยู่ประเทศจีนความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเป็นปัญหาสำคัญด้านยุทธศาสตร์ที่พัวพันถึงความมั่นคงแห่งชาติและการพัฒนาของประเทศชาติพัวพันถึงการเฮ็ดเวียกและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอันมหาศาลวันที่19เมษายน2016ท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เป็นประธานกองประชุมสนทนาเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งกล่าวคำปราศรัยสำคัญโดยเน้นนักให้สุขโยการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านอินเทอร์เน็ตสุขโยการพัฒนาเวียกงานความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเพื่อเฮ็ดให้อินเทอร์เน็ตสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนหลายกว่าเก่าภายใต้การนำพาอันเข้มแข็งจากศูนย์กลาง